0: ตาม่งลีตาม่งลีนี่กันไปจะมาคันซาแกยามาบีมะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปามงลีทันพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิดาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกะติตามาดิเช่นเตะตามางาอ้าวุ้ยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยทาบาเลยลูก
1: ไม่ใช่ข้าวใส่ตัวปลาตัวเด็กไอ้ไรมันก็ตัวใส่จะไม่จ้าบูใส่จะก็ช่อโลไม่จ้าบูเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อแหละสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีช่อโลไม่จ้าบูเตี้ยนะใส่จะคลีตอมหน่อยช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อยอย่า

0: Tapi mungkin, tapi mungkin ni kan dia cuma kasar gaya bahagian. Mungkin dia macam cuma ngokai. Kau mungkin dia kasar tu tapi, hari ini nama dia. Dia mungkin time dia ngaruh ngoni, bahagian apa macam tu. Ngaruh mah, ada si dia, dia ada si dari tu, bahagian apa macam tu. Dia kan dia kerja nama dia, dia cinta apa. Ngah, aku ini macam tu dia. Cuma, tadi mungkin dia macam ni lo.
1: ชอบกว่าเลยเฮ้ยยังช่างใส่ตัวปลาตัวเด็กเอ้ยไหนเป็นว่าใส่จะมาจ้าบุใส่จะก็ชอบเราไม่ยาบุเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่ยาบุเดี๋ยวนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหมเด็กชายคนนี้เป็นดังผู้ชีเดียวกันเดียวกันเป็นลูกนี้แม่จ้าเส้นนั้นเลยก็เดี๋ยวเป็นดังผู้ชีมาดังผู้ชีเดียวกันเนี่ยเนาะเจ็บไป

0: ตามองนี่ตามองนี่เลยกลายเป็นจะมาขันซาแกมาพี่มันนี่เราจะมางูแกคุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อาดีพี่น้องเมย์พี่ตามองนี่ทำพี่ก็งารุงงูนี่พาชิดมาไม่รู้งารุงมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาไม่รู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สุดพี่ดอกจะมาตัดที่มวยท่าอะไรลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแมดิปาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมาบ่รู้ติกันนี่เสกกะดิตํามาดิเส้นเตะดาบ่งาอ้างวยแมสุบีรอจม้าตัตติมวยถ่าดาเด้ลูก
1: ไอ้ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ย

and I'll catch up. You said that job, be said KI, the egg operator. Not only these of you, didn't tell me so tired. Not only in trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga ke soji ko mukho khan mein hai mishna le ke nahi le atat le pe ke hala aru pe le oi lute mita su ko pi nam jo re ko phyat pi sees ta pa se lwe le cha ti tu ka ko pdf ka aru pi du re เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงอ่ะอัตตะฤเป้เกยะเนี่ยหนูเนี่ยเป็นปี่ดูฤกะงารุอีกคนมันมาฤหนูเนี่ยตวยฤงารุเนี่ยหนูเนี่ยงารุเป็นโตมาตวยฤเป็นโตมาสะท้องตาละกูเป็นจริงฉะอสงจิตัยเวอสงจิตัยเวอสงจิตัยทางขันจาฤตะนี้มีเรื่องอะไรคะ เมื่อไหร่เตรียมเตรียมพัดไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจุดเอชดีเช็คทำไมมารู้ชื่อเสียจุดดูสับตรงนั้นจ้ะมารู้อันไหนได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจุดโน้มมันผิดพลาดไม่ใช่หรอกบอก

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีงะนี่ตรงมาติจะมางูแก่กูเมียอยู่ขันชอกตั๋วบีอ้านี่พี่น้องแม้ดีปยามงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงมาบ่รู้ติกันนี่เสกกระดามาดิเส้นเป็ดตาบงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ไอ้เจ้าเสียจะป่าตัวเด้ได้ยังไม่รู้ว่าใส่จะไม่จ้าบุใส่จะก็เชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อแหละสีเด้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้า